0: Ramai sekali ya di hari
1: ini. Iya. Saya melihat semangat di pagi hari ini.
0: Oke.
1: Bibit-bibit unggul untuk next generation.
0: Oh, ini ya.
1: Iya, Pak.
0: Jadi, karena bibit-bibit unggul ini harus dikemas dengan sedemikian rupa.
1: Betul, Pak.
0: Supaya bisa menjadi kebanggaan bangsa kita.
1: Ya. Iya. Bisa dilihat dari WhatsApp. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu menarik semuanya.
0: Ya.
1: Di 0818221039. Ada pertanyaan yang masuk dari daerah Sumaba, Gunung Batu, dari Cimahi juga ada loh, Pak.
0: Oh, betul.
1: Mau yang mana, Pak?
0: Kalau tadi dari mana ya? Tadi dari Sudirman ya?
1: Tadi dari Sudirman, Liana namanya.
0: Oh, Bapak mau dari itu aja.
1: Dari mana, Pak?
0: Sumarkon.
1: Oh, boleh. Namanya Asalafi di pagi ini.
0: Asalafi.
1: Iya, betul.
0: Oh, luar biasa ya.
1: Pada Sen Agung, saya izin bertanya.
0: Monggo, Nakri.
1: Kenapa orang Thailand suka banget narok sawah di cup?
0: Oh, bagaimana?
1: Kenapa orang Thailand suka banget narok sawah di cup?
0: Oh, lalala.
1: Sawah di cup, begitu loh, Pak.
0: Waduh.
1: Ini Salafi ini humoris ya orangnya. Ya.
0: Ini Salafi antara humoris apa enggak paham mungkin ya.
1: Jenaka loh.
0: Iya.
2: Mega Events, Mega Hong Kong.
3: Don't miss the International Lantern Spectacular at Victoria Park this mid-autumn. For the first time, giant Nanjing masterpieces share the night with lanterns from 20 countries. It's free every night until the 4th of October. The lights are on from 6:30 until 11. Come on down to Victoria Park.
2: Mega Events, Mega Hong Kong.
4: Good morning, James Ross with Money Talk. It's now 8:40. In Your Money today, Carolyn is finding out about the challenges businesses can face when expanding internationally. Good morning, Carolyn.
5: Good morning. One of the key challenges for any business looking to expand is how to make the leap into international operations and operating cross borders. To find out a little about the challenges that can present, I'm joined by someone who helps business leaders with making high stakes decisions about navigating their growth across borders. He is Asim Goyal, who is author of Bridging Borders. Lovely to have you on the programme.
6: Great to see you, Caroline, and thank you for having me back again.
5: So maybe you could tell us first a little bit about the inspiration behind the book, Bridging Borders.
6: So a little bit about myself first. I started my career with TD Bank, which is one of Canada's big five on Bay Street in Toronto. And about 30 years ago, I responded to an advertisement in The Economist. They were looking for corporate bankers at Standard Chartered Bank in Bangkok. And what I thought would be a 2 or 3 year stint has turned into an incredible journey across Asia. And during this time, I have worked in 7 different markets in North Asia and Southeast Asia, building businesses, building multicultural teams, and working with extraordinary people. There were a lot of successes along the way, opportunities. But as you know, during this time, we also went through 3 global crises, the Asian financial crisis, the global financial crisis, as well as the pandemic most recently. So when I stepped away from corporate banking about 6 years ago and relaunched my career as a consultant, speaker, advisor, I looked back and reflected and I said, well, my experiences are worth sharing, not because they're unique, but some of the stories, my experiences, most people can relate to because all of us, we cross borders, whether they're cultural, whether they're organizational. We all work with people who have different perspectives and see the world differently. And we all face moments in our lives, you know, where the plan stops working and we say, what's next? So that's why I wrote Bridging Borders, to share my experiences and in the hope that people would be relate to the stories with their own experiences.
5: So what is, say, the central message of the book that business leaders can take away about their plans for growth?
6: So obviously the title of the book is Leadership Crisis Reinvention, Bridging Borders. But I think it's something much broader than that. Over my career, last 3 decades, and I speak not just my career, my colleagues and my friends. As you know, we all have career plans, business plans, life plans, but life has an irritating habit of not reading those plans. So the question becomes, what happens when your plans collide with reality? Now, sometimes they lead to huge opportunities which you hadn't anticipated, successes which you haven't thought of, but also sometimes turns into crisis. And you, when you look forward, there's no map and you wonder what comes next. So the central message is not about talking about successes or crises. I mean, we all face those. It's about staying curious, building trust, building resilience. You know, how do you lead people? How do you adapt? And how do you change your plans when the original map changes? So these are the central themes, and I talk about these through live experiences over a 30-year period.
5: So let's talk about a few of the things that you dive into. And maybe we can look at first some of the sort of challenges businesses face and maybe sort of some of the persistent barriers that they face around cross-border operations.
6: Yeah, let me talk about three. And the first one is, I think most of the listeners, they probably who work for global organizations or even some of the regional organizations, they see on a daily basis that how do you align the global requirements with the local requirements? Now, as we all know, global organizations at a head office level has a lot of strengths, you know, experience, perspective, scale, governance framework, risk management. But when you come to the ground in Asia or Europe, doesn't matter where that is, you also have to align with the local landscapes, legal and regulatory, the competitive environment, the customer buying behavior. So the challenge, it sounds simple, is that are you able to find a balance? Now, organizations get right some of the times and it leads to good outcomes, but a lot of times it doesn't. So the first challenge I see is finding this balance between your global strengths as well as local requirements. The second one is understanding local culture. And by that, I don't mean simple etiquettes like how do you hand a name card or, you know, how do you eat or which side of the table, you know, you sit on. But it deals with communication. You really have to understand how decisions are made in a local market. How do people challenge authority? How do people communicate disagreement? I mean, they're different in different markets. As you know, Caroline, silence can mean something in one room. It can mean totally different in another room. Similarly, appearing decisive, it can mean that you're a strong leader, but it can also sound arrogant in another market. So just understanding the local culture, I think that's why leaders need to adapt. And the third one is some of the leaders who have moved from markets to markets, sometimes they become complacent and think that they're what led them to success in one market will lead to success in the other market. Now, I'm not underestimating experience. Experience is the anchor. But through that, you should be able to adapt to the local markets you have. And when you go in with an open mind, I think that can lead to a lot of your strengths and success. So these are the three things that I can think of.
5: I think they seem like very, very wise words. Maybe you can share for us an example now about how an organization overcame a cross-border challenge and what they learned from that.
6: Yeah, as I was saying earlier that, you know, any global organizations, and I work for two of them in Asia over my 30-year career, we always struggle with, you know, the global framework as well as the local requirements. So let me give you a very simple example. I mean, I don't want to get technical, but shipping guarantees, you know, it's a common product that's used in international trade. It basically bridges the gap when the documents arrive faster than the goods. So they typically are outstanding only for about 15, 20 days, and they issue within minutes at most local banks in Asia. But when I was with ANZ, the use of the word guarantees in the shipping guarantee, I think that led to a whole different level of discussions because people at head office started talking about allocation of capital and how do you escalate the approval process depending on, you know, what the amount is. Now, with that framework, it would have really led to, you know, 2 or 3 weeks waiting time. Whereas, as I mentioned earlier, that these shipping guarantees are issued right on the spot. You know, they're very quick and they're returned in 15 days. But the good thing is through discussion and understanding each other's perspectives, we were able to find a healthy balance and be competitive in the market. But it doesn't always work out that way because a lot of time, you know, the head office prevails or sometimes the local prevails. And I think that imbalance is probably not the best thing. So that's the simplest example I can think of. And I'm sure there are countless others, you know, I can come up with.
5: No doubt people can get those from reading the book. Now, what advice would you maybe give to an SME who's thinking about international expansion? Just some sort of top tips to you know, start their sort of journey.
6: I guess it might sound repetitive, but we really cannot believe that success in one country can give you success in another. So whether we're talking about Asia or Europe, every country is different. So I've lived in Asia for 30 years, but I still cannot say I understand Asia, because Vietnam is different from Thailand, Hong Kong is different from Singapore, similarly Italy is different from Germany. So we really have to understand. As a young leader, I thought, it was all about delivering the numbers and all that. But I think with time, I find out that, first of all, when you go to a new market, you have to build trust. You have to adapt your communication style and listen. And when you listen, you understand the local market, what drives success, what competition is doing, where you need help, what strengths are you bringing, how you need to adapt. So it's looking from a sort of a different viewpoint than just the strategy papers that's what's going to do it. So I would advise that. I'm pretty sure that SMEs or any organization, they have a great strategy pack. But when you go to a new market, go with an open mind, listen to people, adapt your style, show resilience, and over time, I think that's how you will generate results.
5: Brilliant way to finish things. Thank you so much for joining me today. Asim Goyal, who is author of Bridging Borders.
6: Thank you very much, Carolyn. Great chatting with you again.
7: Good advice there. Thanks, Asim. Thanks, Carolyn. Sunday mornings, calling
8: brings a touch of style. สูงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังต้องช่วยหมูหลายตัวไปอยู่อย่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
9: กดอ.ก็ยืนยันนะครับว่านิคมภาคตะวันออกจะไม่ถูกน้ำท่วมชี้ฝนช่วยเติมอ่างเก็บน้ำสำรองด้วยครับนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอ.ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกว่าภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมแต่อย่างใดแม้ในบางพื้นที่ชุมชนรอบนอกอาจจะได้รับผลกระทบบ้างจากการปลูกสิ่งขวางทางระบายน้ำขณะเดียวกันครับปริมาณฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ส่งผลดีต่อการกักเก็บน้ำสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและปรากฏการเอลนีโยโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าฝนที่ตกหนักตลอดวันตลอดคืนครับส่งผลให้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งในพื้นที่ระยองมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพียงวันเดียวสูงถึงเกือบ4ล้าน5แสนลูกบาศก์เมตรโดยอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง3แห่งมีความจุรวมกันกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนหน้านี้มีน้ำกักเก็บอยู่ประมาณ200ครับและก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากคาดว่าปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงนี้จะช่วยเพิ่มระดับน้ำในอ่างสูงถึง 70-80% ของความจุรวมก็ขอให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนมั่นใจได้ว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักช่วงนี้ไม่กระทบหรือว่าไหลทะลักท่วมพื้นที่ในนิคมครับแต่ว่ามีภาพข่าวนะครับอยู่ใน Daily News นะครับเป็นภาพที่อยุธยาครับฝนถล่มหนักน้ำท่วมหลายพื้นที่เป็นฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกันเวลานานครับส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันทำให้สวนกล้วยของชาวบ้านในพระนครศรีอยุธยาได้รับความเสียหายส่วนที่พัทยาเกิดน้ำท่วมขังสูงรถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ใน Daily News นะครับเจ้าพญาขึ้นพรวดคือเดียวพืชผลพังพิษฝนถล่มพัทยาจมน้ำนักท่องเที่ยวตกคลองจมหายเจ้าพระยาขึ้นพรวดอยุธยาเร่งตั้งบังเกอร์ป้องโบราณสถานวัดชัยและวัดกษัตราชาวบ้านคลวนน้ำมาคืนเดียวท่วมพืชผลพังยับลุยน้ำขุดหน่อกล้วยหนีชดเชยไม่คุ้มเสียขณะที่พัทยาพิษฝนถล่มนานกว่า1ชั่วโมงทำน้ำเอ่อท่วมถนนสายหลักสูง50เซนติเมตรถึง1เมตรนักท่องเที่ยวเดินฝ่ากระแสน้ำกลับที่พักก่อนเกิดเหตุสลด3ชาวต่างชาติเดินฝ่ามวลน้ำมองไม่เห็นสะพานพลัดตกคลองเจ้าหน้าที่ช่วยขึ้นมาได้2ส่วนอีก1ถูกกระแสน้ำพัดหายเร่งค้นหาด่วนซึ่งจนถึงณขณะนี้ยังไม่เจอนักท่องเที่ยวรายนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
10: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
11: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองเทคนิคอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
8: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่ประเด็น กองทุนกยศค่ะเมื่อวานนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการกยศทางคณะกรรมการได้หารือร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการขยายกรอบวงเงินกู้ยืมเพื่อรองรับนักเรียนเพิ่มอีก 14,400 รายตามจำนวนที่ยังขาดอยู่เพื่อให้ครอบคลุมนักเรียนที่ยื่นขอกู้ยืมได้ครบทุกคนโดยทางกระทรวงการคลังก็จะเร่งขอใช้งบกลางประจำปี2569เพิ่มเติมอีก 1,200 ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นได้ทันเวลาและมีวงเงินเพียงพอซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือการเร่งเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของครม.เพื่อขอความเห็นชอบค่ะกรุงเทพธุรกิจนะคะพาดหัวประเด็นนี้ค่ะคลังชงของบกลางเพิ่ม 1,200 ล้านหนุนกยศขยายสิทธิ์นักเรียนขอกู้อีก 14,000 รายคลังเร่งชงครม.ขอใช้งบกลางเพิ่มเติม 1,200 ล้านบาทหนุนกยศขยายกรอบวงเงินปล่อยกู้นักเรียนนักศึกษาที่ขอกู้ยืมแล้วยังไม่ได้สิทธิ์อีก 14,400 รายทำให้ปีนี้มีผู้ได้รับเงินกู้จากกยศรวม 790,000 รายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะ
9: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับก็มีประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าคลังทุ่ม 1.2 พันล้านช่วยกยศปล่อยกู้นักศึกษานายกถกภาคธุรกิจเชื่อเจรจาภาษีสหรัฐเดินหน้าสำเร็จด้วยดีกต.วางตัวเหมาะสมคลังช่วยกยศของงบกลาง 1,200 ล้านบาทปล่อยกู้นักศึกษาเพิ่ม 14,400 คนทำให้นักศึกษาได้กู้ 7.9 แสนรายมากที่สุดเท่าที่เคยให้กู้นะครับให้กองทุนเร่งรัดชำระหนี้สำหรับลูกหนี้กยศที่เหลือค้างชำระไม่มากครับน่าจะมีเงินทำให้เสริมสภาพคล่องของกยศได้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นประเด็นเด้งแล้วสีเสือสอนอดินแดงเส้นปมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุกจับบ่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับเมื่อวานนี้นะครับที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1หรือว่าบก.น.1นะครับพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรเป็นผู้บังคับการน.1เซ็นคำสั่งนะครับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงลงวันที่23กันยายนครับหลังเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นาทีวันเดียวกันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังร่วมกับผู้กำกับการสน.ดินแดงสั่งการนะครับในการบุกเข้าจับกุมบ่อนที่ดินแดงนะครับโดยอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์14แยก11นะครับก็ได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจับกุมนักพนันได้ถึง53คนแบ่งเป็นผู้เล่น45คนแบ่งเป็นชาย26คนหญิง23คนแล้วก็ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน7คนชาย6คนหญิง2คนครับประกอบด้วยเงินสดที่เป็นของกลาง 350,000 บาทแล้วก็ชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคอุปกรณ์การเล่นพนันอีกเป็นจำนวนมากนะครับล่าสุดก็มีการสั่งเด้ง4เสือของสน.ดินแดงแล้วนะครับก็เป็นข่าวล่าสุดที่ไทยรัฐพาดหัวข่าวบอกว่าเด้งแล้ว4เสือสน.ดินแดงเส้นปมมท.4บุกจับบ่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้บังคับการน.1สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมมท.4เปิดปฏิบัติการบุกทลายสายฟ้าและบ่อนดินแดงรวบ53นักพนันพร้อมสั่ง4ในตำรวจสน.ดินแดงช่วยราชการสปก.บก.น.1ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
8: ส่วนความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมนะคะช่วงนี้ก็ตักกร้อชุดค่ะล่า2เอเชียนเกมอีสปอร์ตเงินยกน้ำหนักเรือใบคว้าทองแดงไทยกวาดเหรียญเพิ่มนะคะทีมอีสปอร์ตประเดิมคว้าเหรียญเงินขณะที่ฟ้างธีรพงศ์ก็คว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนัก60กิโลกรัมชายค่ะก็ทางฟ้างธีรพงศ์นะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าลงแข่งทั้งที่เจ็บด้วยค่ะแต่ก็พอใจผลงานที่คว้าเหรียญทองแดงได้ค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะให้กำลังใจผู้ต้องขังหนุนดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างครบวงจรกลับคืนสู่สังคมอย่างเต็มศักยภาพพันเอกกฤษดาเรืองจุ้ยผอ.กองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าลงพื้นที่เรือนจำอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาภายในของผู้ต้องขังพร้อมหารือร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนาทวีโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมกระบวน ินการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬาปลูกฝังความรับผิดชอบและช่วยผ่อนคลายความเครียดเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังปรับตัวเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมเมื่อพ้นโทษนอกจากนี้ยังวางแนวทางดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างครบวงจรทั้งการประกอบอาชีพการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำพร้อมทั้งให้ความสำคัญในการสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคและการเยียวยาจิตใจเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกองสารใจสู่สันติสศูนย์สันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งต่อโอกาสและสร้างความเข้มแข็งคืนสู่สังคมในระยะยาวข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
9: ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาครับคุณทัชชัยคุณสมบัติคุณสาครคุณสสุพันธ์คุณหนุ่มคุณธีรวัฒน์คุณเทศยะนะฮะคุณประเสริฐคุณลูล่าคุณสมนึกคุณทูลทองคุณเสือนะฮะคุณและคุณสุภชัยด้วยขอบพระคุณมากนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ

0: กรุงเทพปริมณฑลฝนก็มาตามที่พยากรณ์กันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะตกจุดๆต่อเนื่องแต่ว่าเช้ามานี่ก็ครึ้มตลอดแล้วก็ตกหยุดตกหยุดหนักเบาสลับกันไปก็ถ้าตามพยากรณ์เห็นว่าจะไปถึงนู่นเลยวันอาทิตย์เลยนะคุณเอกพร
1: กับ27นะที่จริงๆประกาศเตือนขยักแรก22ถึง27ตอนนี้ก็นะเรียกว่าฝนมันก็เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ที่อุตุได้บอกเอาไว
0: ้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองออกประกาศฉบับที่8นะว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบไปจนถึงวันที่27กันยายนนะโดยช่วง25ถึง27ก็คือไม่ต้องพกไปพูดถึงอดีตแล้วเอาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ25 26 27เนี่ยศุกร์เสาร์ไปถึงวันอาทิตย์เนี่ยเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นก็แสดงว่าโดนแซนด์วิชนะสองฝั่งนะมันมีร่องมรสุมมันมีทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วยนะฮะคราวนี้เขาก็บอกว่าอย่างนี้นะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากอันนี้หนักมากนะภาคเหนือก็คือเพชรบูรณ์จังหวัดเดียวตะวันออกเฉียงเหนือก็นครราชสีมาส่วนภาคกลางนี่เยอะมากนะฮะนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกก็จะเป็นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอันนี้หนักมากนะส่วนตกหนักนี่ก็เหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษส่วนภาคกลางก็อุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคใต้ก็จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ระนองและพังงา
1: ครับก็ประกาศ
0: ให้สีเป็นสีแดงกับสีเหลือง
1: เพราะประกาศตู่เตือนรายวันวันนี้นะครับถ้าเกิดดูพื้นที่ที่เขาเตือนหนักที่สุดคือตะวันออกกับภาคกลางมีสองภาคเนี่ยที่เตือนว่าจะมีฝนมากถึง 80%ส่วนภาคอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเหนือเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะน้อยที่สุดแต่ก็มีฝนตกนะไม่ใช่ว่าไม่ตกยังใช้คำว่าตกหนักแต่ว่าไม่ได้ตกหนักมากร้อยละ40มีอีสานเนี่ยฮะ 70% ใต้ฝั่งตะวันออก 70% ใต้ฝั่งตะวันตก 60%
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกลงมาค่อนข้างชุ่มฉ่ำนะตกลงมาค่อนข้างชุ่มฉ่ำ
0: อันนี้ก็กรมอุตุเขาก็ประกาศในภาพรวมๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็เตือนให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันก็ตามสูตรของเขาอะแต่คราวนี้นี่เราก็ยังไม่ทราบว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนผู้คนในพื้นที่ของเขาอย่างไรนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นงานของฝ่ายมหาดไทยทางกรมปรพแล้วก็อาจจะใช้กลไกทางจังหวัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะอ
1: ัน
0: นี้เรายังไม่ทราบว่ามีการประกาศเตือนและมีข้อมูลที่เพียงพอแล้วก็แจ้งเตือนได้ทันการไหมทำให้ประชาชนที่มีอยู่ในจุดเสี่ยงมากๆซึ่งพยากรณ์อากาศเขาบอกฝนจะเยอะเนี่ยต้องระมัดระวังเก็บข้าวเก็บของขึ้นที่สูงอะไรกันเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้ไม่มีข้อมูลนะ
1: ครับคือที่มันเป็นประเด็นแล้วถูกพูดถึงเยอะเนี่ยนะครับก็คือที่พระนครศรีอยุธยา ที่ตั้งแต่2วันก่อนนะที่เขาเอาปี๊บมาที่บอกจะมาให้สสเนี่ยผมก็ไปเช็คนะพยายามไปดูที่มาที่ไปว่ารายละเอียดมันคืออะไรเนี่ยเขาปรากฏว่าสสที่เขาเอาปี๊บมาให้เนี่ยก็คือสสในพื้นที่สสประดิษฐ์สังขจาย
0: อดีตสส
1: ของพรรคภูมิใจไทย
0: อ๋อๆๆสสคนปัจจุบันใช
1: ่สสปัจจุบัน
0: คนน
1: ี
0: ้เอาเขาเอามาให้คนนี้คุมหัว
1: ครับก็เอามาเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาก็ออกมาบอกว่าสสคนนี้เนี่ยแหละที่เป็นคนทำให้เขาชาวบ้านเนี่ยเหมือนกับเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าฝนมันจะไม่ตกฝนมันจะไม่ท่วม
0: มันจะแล้ง
1: ไปเช็คดูใน Facebook ของนายประดิษฐ์เนี่ยก็พบว่าช่วงสิงหากันยาตลอดประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการโพสต์รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่มาตลอดนะแต่ว่าหลายๆโพสต์เนี่ยเขาโพสต์การันตีว่าน้ำไม่ท่วมเขต5อยุธยาแน่นอนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะ9สิงหาคมเนี่ยท่านโพสต์ว่าย้ำนะครับปี69น้ำไม่ท่วมแน่นอนเกษตรกรเตรียมตัวรับภัยแล้งแล้วก็คลิปวันที่13กันยายนก็คือเมื่อ10กว่าวันที่ผ่านมานี่เองหน้าวัดบันไดช้างตำบลหัวเวียงท่านบอกวันนี้ทุกคนคงเชื่อแล้วนะว่าน้ำไม่ท่วมที่ผ่านมาครึ่งเดือนกันยาแล้วน้ำยังไม่ท่วมเลยถัดจากนั้นไม่กี่วันก็อย่างที่เราเห็นนะเขื่อนก็มีการระบายน้ำมาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
0: เพิ่มเป็นเท่าตัว
1: มันก็เลยเป็นที่มา
0: หกร้อยเป็นพันหก
1: ครับมันก็เลยเป็นที่มาครับว่าทำให้ชาวบ้านเขาก็เอ้าก็สสบอกอย่างเงี้ยสสบอกอย่างนี้แล้วทำไมฝนมันถึงตกหนักแล้วนะไอ้ฝนตกหนักไม่เท่าไหร่ทำไมน้ำมันถึงท่วม
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้คุณประดิษฐ์เนี่ยเมื่อวานก็ไปพูดในสภา
0: ตั้งกระทู้ถาม
1: รัฐบาลเลยทั้งที่ตัวเองพรรคชุมชนไทยนะก็ตั้งกระทู้ถามว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นท่านบริหารจัดการน้ำเป็นยังไงตอนแรกหน่วยงานรัฐบอกปีนี้น้ำไม่มากขอคำอธิบายหน่อย
0: ครับ
1: 7วันปล่อยน้ำเพิ่ม 1,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมันก็เลยเมื่อวานนี้มันก็เลยเป็นเรื่องสำหรับผมก็ค่อนข้างฮือฮาเล็กน้อยสสภูมิใจไทยตั้งกระทู้ถามรัฐบาลภูมิใจไทย
0: ครับ
1: ซึ่งสุดท้ายก็เป็นคุณพลดรเนี่ยก็ออกมาตอบเขาเข้าใจอ่ะอ่างทองก็ท่วมแต่ต้องปล่อยน้ำเพราะฝนมันตกหนักนะครับท้ายเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์แต่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มกระทันหันก็มีความจำเป็นผมว่าอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาคงโมโหมาก
0: ครับ
1: คือถ้าท่านไปใช้คำว่ามีแนวโน้มว่าน้ำไม่น่าจะท่วมอะไรเงี้ยแต่นี่ท่านดันฟันธงอ่ะไม่ท่วมแน่นอนสิบกว่าวันที่แล้วตอนกลางกันยาเห็นไหมยัง
0: ครับ
1: ภาษาวัยรุ่นเรียกขิงใช่ไหมยังขิงใส่ว่าเห็นไหมผ่านมาครึ่งเดือนกันยาแล้วยังไม่ท่วมเลย
0: เห็นว่าตอนท่วมแล้วรู้สึกออกมานะบอกทำนองว่าเอ้ผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่ปฏิบัตินี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมก็รับข้อมูลข่าวสารเข้ามาอีกทีนึงทางหน่วยงานเขาก็ยืนยันมาผมก็ยืนยันไปตามที่เขายืนยันตามข้อมูลเขาเนี่ยแต่มันเกิดเหตุอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปตั้งกระทู้ถามในสภาบ้างกันนะแล้วเมื่อวานก
1: ็
0: ตั้งกระทู้ถามเลย
1: โพสต์วันที่24เนี่ยปรากฏว่าท่านสุดท้ายท่านก็พิมพ์ว่าผมผิดครับที่บอกว่าน้ำจะไม่ท่วมแต่การบริหารจัดการไม่ใช่เรื่องของผมใครก็ไม่อยากให้น้ำท่วมหรอกครับมีแต่ความทุกข์ความลำบากคือการเป็นสสเนี่ยการที่คุณจะมาการันตีกับชาวบ้านเฮ้ยไม่ท่วมแน่นอนคือท่านเป็นพรรคยิ่งท่านเป็นพรรครัฐบาลด้วย
0: ครับ
1: คือเอาจริงๆไม่ว่าอาจแม้จะทั้งจะเป็นสสพรรคฝ่ายค้านนะการที่ท่านไปเป็นตัวแทนชาวบ้านแล้วท่านก็พูดกับชาวบ้านในพื้นที่ของท่านว่าน้ำไม่ท่วมแน่นอนมันแปลว่าท่านเนี่ยกลั่นกรองข้อมูลแล้วก็ติดตามการทำงานของรัฐบาลมาแล้วการจัดการของภาครัฐมาแล้ว
0: ครับ
1: แต่พอมาแบบเนี้ยน้ำมันท่วมท่านโบยว่าการบริหารจัดการไม่ใช่เรื่องของผม
0: อ้
1: าวแล้วท่านไปเอาข้อมูลมาจากไหนฮะว่าน้ำจะไม่ท่วม
0: ยังไงก็ยังไงก็ต้องนี่แหละครับถูกด่าแน่นอนเที่ยวกันช่วยไม่ได
1: ้คือมีประเด็นของผมเนี่ย
0: ปริ้นเอาไว้เป็นหลักฐาน
1: คือประเด็นของเรื่องเนี่ยมันด้วยความที่ชาวบ้านอยุธยาท่วมทุกปี

0: สวใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดสวนะ
1: ก็ต้องมาที่สวเป็นคนผ่าน
0: เพราะผมจำได้ว่าสวต้องมารับรองใช่ไหมถ้าผมจำ
1: ก็เป็นองค์กรอิสระอย่างหนึ่งก็เป็นสวใช
0: ่ครับก็คือกว่ามันจะเราต้องหา7คนนะและคือมันกว่าจะสรรหาอันนี้หนึ่งอย่างนะสองคือเรื่องความต่อเนื่อง
1: ครับ
0: แล้วผมว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยเนี่ยที่หลายๆคนพูดแล้วมันเป็นงานยากหินที่สุดในห้วงเวลานี้นะผมว่าคือเรื่องทีวีดิจิตอลนะเรื่องรถแบบ
1: รอความชัดเจนอยู่ใช่ไหม
0: ครับหลายๆคนเขาก็ทำข้อมูลอะไรเตรียมพร้อมกันมาอยู่แล้วคือตอนนี้มันพร้อมที่จะรอเข้าประชุมแล้วรอการตัดสินแล้วคือถ้ามันล้างบางไปเนี่ยเอาและไอ้ผลที่มีการศึกษาหารือกันมาก่อนหน้าเนี่ยมันจะยังไงต่อเพราะเราก็พูดตามคือไม่ได้พูดในฐานะว่าตัวเองทำงานทีวีอยู่นะแต่ผมว่าทีวียังไงก็ต้องมีคือเข้าใจแหละเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยมันคนดูทีวีน้อยลงโดยเฉพาะในเมืองแต่เราก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยเรื่องภัยพิบัติเรื่องวิกฤตสงครามสมมตินะหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะติดตามทางออนไลน์กันอย่างเดียวหรอมันก็ไม่ได
1: ้
0: มันจะมีคนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งผมว่าก็น่าจะมากจำนวนที่มากกว่าด้วยซ้ำที่เขายังไม่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอะไรได้มากขนาดนั้นอาจจะต้องพึ่งพาไอ้พวกโครงสร้างทีวีพื้นฐานอยู่อย่างเนี้ยคือความนิยมยอดคนดูมันลดลงจริงแหละแต่มันยังมีคนดูอยู่แล้วมันยังจำเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารน่ะซึ่งผมว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันจะจบในอีกประมาณ2ปีกว่าๆ3ปีข้างหน้านี้แล้วยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งเลยทั้งนั้นที่ต้องพูดกันตามตรงนะในเรื่องทีวีดิจิตอลเนี่ยท่านควรจะเริ่มอย่างต่ำเนี่ยก็คือสัก2ปีที่แล้วด้วยซ้ำนี่มันเหลืออีก3ปีเขาควรจะ5ปีกรอบเวลานี่มันควรจะเริ่มเห็นเขาลางอะไรแล้วนี่แบบมาเร่งๆๆๆนะตามสไตล์ไทยแลนด
1: ์ครับ
0: ในภายหลังครับ
1: ส่วนนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องนายกก็ภารกิจก็อยู่ที่นิวยอร์กอยู่นะ
0: ครับ
1: จะอยู่ถึงวันอาทิตย์นี้เลยใช่ไหมถึงวันที่27
0: เอ๊ะแต่เห็นขากลับที่ตอนเมื่อวานจะแวะอังกฤษ
1: บินแบง
0: จะแวะอังกฤษ
1: เข้าใจว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะบินแบงติดแล้วก็กลับจากอังกฤษมาที่ประเทศไทยก็ไปพบกับชุมชนชาวนิวยอร์กที่วัดนะเมื่อวานนี้ช่วงเวลาท้องถิ่นที่นั่น 10:30 น.นายกก็เข้าร่วมพบปะคนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามวัดพุทธไทยถาวรวนารามที่นครนิวยอร์กก็เข้านมัสการพระครูวิทูลธรรมประกาศเจ้าวาดวัดพุทธไทยถาวรวนารามอาจจะไม่ได้อ่านว่าถาวรถาวรวนารามโดยนายกก็ไปพร้อมกับภริยานะแล้วก็ได้พบทักทายคนไทยที่มารอต้อนรับอย่างเป็นกันเองแล้วก็ได้พบกับนางสมจิตธรรมสุริยะมิตรอดีตเจ้าของร้านอาหารผ่องศรีในนิวยอร์กร้านดังนะร้านผ่องศรีเนี่ยผมเคยไปทาน
0: ครับ
1: เป็นร้านดังของคนไทยนะแต่ว่าอันนี้เป็นอดีตเจ้าของร้านผ่องศรีแล้วเข้าใจว่าเขาขายฝรั่งไปได้ยินว่าอย่างนั้นนะเป็นร้านดังที่นิวยอร์ก
0: ครับ
1: เป็นผู้ให้ความเมตตาดูแลนายกตั้งแต่ช่วงเป็นนักเรียนที่นิวยอร์กเป็นผู้ให้โอกาสให้นายกหนูเนี่ยทำงานพาร์ทไทม์ในร้านอาหารหารายได้พิเศษโอกาสนี้นายกก็ได้แนะนำรัฐมนตรีร่วมคณะมาด้วยอย่างเช่นนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮะซึ่งกำลังเดินทางมาเจรจาเรื่องภาษีการค้ากับสหรัฐซึ่งใกล้จะจบแล้วนายกก็บอกกับคนไทยที่นิวยอร์กว่าโดยแนวโน้มทิศทางก็เป็นไปในทางที่ดีนะ แต่พร้อมกันนี้ผู้ที่ติดตามนายกไม่คนก็คือนายชัยชนกชิดชอบบุตรชายนายเนวินชิดชอบนักการเมืองรุ่นใหญ่ไฟแรงเป็นผู้ที่มีความขยันเปรียบเสมือนหลานแท้ๆของตนนายอนุทินก็บอกว่าประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันในประเด็นเรื่องการเมืองทั้งหลาย
0: ครับพูดถึงไอ้การเดินทางไปที่นิวยอร์ก UNGA เนี่ยคุณไปสารเห็นที่เนทันยาฮูพูดไหม
1: คนบรรดาพวกตัวแทนชาติต่างๆเดินออกจากห้องเลย
0: วอล์กเอาท์เป็นสิบอะผมเห็นภาพแล้วตกใจนะน่าจะเกินครึ่งหนึ่งของห้องประชุมเผลอๆจะร่วมร้อยด้วย
1: ครับ
0: นี่คือยังไม่ทันพูดเลยตอนเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลอะซึ่งแน่นอนว่าการพูดของเขาเนี่ยเราก็เน้นว่าอะไรนะไอ้สิ่งที่เขาพูดไอ้สิ่งที่เขาโดนกล่าวหาเรื่องการล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์อะไรเนี่ยเขาก็ย้ำว่าไม่เป็นความจริงฮะก็ยังย้ำว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องเพื่อชาติอิสราเอลอะไรของเขาเนี่ยนี่คือยังไม่ทันพูดเลยนะแต่กับจุดยืนเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เห็นว่านอกที่ประชุมเนี่ยด้วยความที่จัดที่นิวยอร์กเนี่ยคนนิวยอร์กเขาก็ไม่ค่อยที่จะชื่นชมการกระทำอิสราเอลเท่าไหร่นี่มีม็อบเดินขบวนกันเต็มไปหมดเลย
1: เดทันยาฮูก็เคยมาใช้ชีวิตอยู่ในนิวยอร์กนาน
0: ครับ
1: พ่อรู้สึกพ่อเขาจะมาเป็นเจ้าหน้าที่หรือมาประทำหน้าที่อะไรสักอย่างอยู่ในนิวยอร์กเนี่ยเขาก็มาเรียนหนังสือมาเติบโตพร้อมพี่ชายเขานะพี่ชายเขาต่อมารับราชการทหารเป็นร้อยเอกแล้วก็เป็นหัวหน้าปฏิบัติการที่บุกเข้าไปในสนามบินเอ็นเทบเบ้บุกไปชิงตัวประกันที่ถูกจี้เครื่องบินแล้วก็ไปลงในมือประเทศของอีดีอามินเนี่ยเสร็จแล้วเสียชีวิตนะเป็นนายทหารคนเดียวที่เสียชีวิตในปฏิบัติการพี่ชายเนทันยาฮูเนี่ยเป็นวีรบุรุษของชาติเข้าไปช่วยชาวยิวที่ถูกจับเป็นตัวประกันชิงตัวประกันอ่ะมีสร้างเป็นหนังเลยคุณเอกพรเคยดูไหมเขาสร้างเป็นหนังเลยที่เป็นแผนปฏิบัติการของมอสซาดกับทหารหน่วยลบของเขาอะเรื่องอะไรอะไรสนามบินมันชื่อเอ็นเทปเบ้เรื่องหนังมันเรื่องอะไรเรื่อง
0: จำ
1: ปฏิบัติการเอ็นเทปเบ้เรื่องไงเนี่ย
0: จับ
1: คือมันมีพวกไอ้ฝ่ายซ้ายจัดชาวเยอรมันเนี่ยแล้วก็สนับสนุนข้อเรียกร้องของพวกปาเลสไตน์พวกหัวรุนแรงเหล่านี้ก็ปฏิบัติการจี้เครื่องบินไงจี้เครื่องบินซึ่งเขาดูแล้วเนี่ยว่ามันเป็นเครื่องบินที่จะบินไปลงที่เทลวีฟส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกคนยิวสัญชาติต่างๆนะเป็นอเมริกันเป็นยุโรปเป็นอะไรแต่ว่าเป็นยิวเสร็จแล้วก็จี้แล้วก็เอามาลงที่ประเทศอะไรอูกันดาหรืออะไรของตอนนั้นผู้นำเขาเป็นเผด็จการอีดีอามินเอามาลงแล้วก็พยายามจะเจรจาต่อรองอะไรต่างๆแต่ว่าอิสราเอลวางแผนจู่โจมที่จะชิงตัวประกันส่งหน่วยลบเข้าไปแล้วพี่ชายเนทันยาฮูเนี่ยเป็นคนคุมเป็นนายทหารหัวหน้าปฏิบัติการแล้วสละชีพเพราะฉะนั้นเนทันยาฮูเนี่ยตัวเขาเนี่ยเขาได้บารมีจากพี่นะเพราะพี่เขาคือวีรบุรุษของชาติเนทันยาฮูก็เลยมีชื่อเสียงที่มาทางการเมืองในฐานะน้องชายของร้อยเอกของน้องชายของร้อยเอกเนทันยาฮูที่สละชีพเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำ Weekend นะครับเสาร์ที่23กันยายน2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์วีรวันวรรุธแล้วก็ผมภูเบศสุนีนะครับนะอาจารย์วีรวันน่าจะกำลังเดินทางมานะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเช้านี้6โมงเช้าจนถึง7โมงครึ่งนะครับทาง FM 100.5 MCOT News FM 100.5 นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับทางเพจ MCOT News FM 100.5 ด้วยนะครับมีทาง TikTok ด้วยนะครับ TikTok ก็ไลฟ์แล้วตอนนี้คุณฟังอยู่ที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไงเมื่อคืนโดนน้ำท่วมกันเยอะหรือเปล่านะครับรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาได้นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันกับภูเบศแล้วก็อาจารย์วีรวันนะครับก็หลายๆพื้นที่เนาะเมื่อคืนนี้โอ้โหฝนตกหนักมากนะครับคุณผู้ฟังรายงานเข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับหลายๆพื้นที่เลยแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยนะครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปที่เรื่องของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ครับเสด็จเยือนฝรั่งเศส4วันท่านก็ทรงเตือนนะครับว่าโลกเนี่ยอย่าสูญเสียความเป็นมนุษย์ท่ามกลางความก้าวหน้าของ AI ครับสำนักข่าว BBC นะครับก็รายงานว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เสด็จถึงฝรั่งเศสเปิดฉากการเยือนเป็นเวลา4วันนะครับท่ามกลางการต้อนรับของประชาชนจำนวนมากโดยประเด็นสำคัญตั้งแต่วันแรกก็คือคำเตือนเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับที่ทรงเรียกร้องให้มนุษย์ระมัดระวัง ไม่ให้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เกิดความสูญเสียความเป็นมนุษย์ท่ามกลางสวงสวรรค์แห่งเครื่องจักรนะครับพระดำรัสมีขึ้นหลังทรงหารือกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเป็นเวลา1ชั่วโมงที่พระราชวังเอลิเซ่นะครับก่อนที่จะพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคริสตจักรและก็รัฐบาลฝรั่งเศสโดยคำเตือนเรื่องของ AI ก็เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่พระองค์ทรงกล่าวถึงในช่วงของการเริ่มต้นการเยือนครับและในช่วงบ่ายสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จด้วยรถป๊อปนะฮะรถป๊อปโมบิลผ่านฝูงชนไปยังมหาวิหารนอตเทอร์ดามนะครับก่อนที่จะพบกับคนหนุ่มสาวประมาณ 80,000 คนนะครับที่สนามกีฬาสตาร์ดฟรองนะครับในช่วงค่ำและจะมีพิธีมิสซาครั้งใหญ่ในกรุงปารีสวันเสาร์ที่26กันยายนตามเวลาของฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากกว่า 500,000 คนโดยมีการสร้างแท่นประกอบพิธีที่Place de la Concorde นะฮะอ่านผิดขออภัยด้วยและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปิดเส้นทางพื้นที่รอบชองอลิเซ่นะครับเพื่อรับประชาชนนะฮะส่วนวันที่27กันยายนพระองค์จะเสด็จไปที่เมืองรูทนะครับซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมิสซาแล้วประมาณ 150,000 คนและวันจันทร์ที่28กันยายนจะเสด็จไปที่เมืองเมชนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสเพื่อรำลึกถึงโรแบร์ชูมองส์นะครับหนึ่งในผู้วางฐานรากของสหภาพยุโรปชาวคาทอลิกผู้ศรัทธาซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการพิจารณาเพื่อประกาศเป็นบุญราศีนะครับนอกจากนี้สมเด็จพระสันตะปาปายังมีกำหนดพบกลุ่มผู้อพยพในกรุงปารีสและก็พบกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศโดยสมาชิกพระสงฆ์คาทอลิกในเมืองลูสนะครับแม้ว่าทางมาครงเนี่ยจะเป็นผู้ต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาที่สนามบินออลีแต่ว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะไม่เข้าร่วมพิธีมิสซาของพระองค์นะครับเนื่องจากว่าทางฝรั่งเศสเองเนี่ยก็ยึดหลักการแยกรัฐกับศาสนาอย่างเคร่งครัดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางภริยาของประธานาธิบดีและก็นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูนะครับจะร่วมพิธีมิสซาที่ชองอลิเซ่ขณะที่นักการเมืองหลายคนนะครับที่มีชื่อเสียงในแวดวงการเมืองของฝรั่งเศสเนี่ยก็เตรียมเข้าร่วมด้วยก็มีทั้งจากฝ่ายขวาชาตินิยมรวมถึงหลายๆคนที่เป็นนักการเมืองชื่อดังนะครับซึ่งการเยือนเนี่ยมีรายงานถึงความตึงเครียดระหว่างทีมงานของมาครงกับทีมงานจากวาติกันก็มีรายงานว่าประธานาธิบดีต้องการให้มีการเยือนเนี่ยมีพิธีการที่บันโดดเด่นขึ้นกว่านี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่พระราชวังเอลิเซ่เนี่ยปฏิเสธว่าไม่มีความขัดแย้งแล้วก็ชี้ว่าเป็นเรื่องปกติที่ฝรั่งเศสจะเสนอแนวทางด้านการเลือกพิธีการแก่ประมุขของรัฐที่มาเยือนอย่างเช่นขบวนม้าบนถนนชองอลิเซ่แต่ไม่ได้หมายความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาจะต้องทรงรับข้อเสนอดังกล่าวด้วยนะครับก็พูดไปถึงการเยือนฝรั่งเศสของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นะครับสวัสดีอาจารย์ด้วยเป็นยังไงครับลอยน้ำมาใช่ไหม
5: สาหัสกันน้ำหน้าบ้านดิฉันก็ท่วมเข้าไปในที่ที่จอดรถก็ท่วม
4: เข้าถึงบ้านแล้ว
5: เข้าถึงบ้าน
4: โอ้ยอาจารย์
5: แล้วก็เลยต้องค่อยๆขับออกมาแล้วก็ถนนรัชดานี่รถก็ติดเพราะน้ำมันท่วม
4: ถึงฟุตบาทเลยไหมฮะ
5: ทูตจีนถึงฟุตบาทเลยค่ะนั่งรถมาก็ใจเป้มป้มปั่มปั่มกลัวรถจะเสียกลางคัน
4: ตุ้มตุ้มเลยนะ
5: ตุ้มตุ้มต่ำต่ำเลยเนี่ยค่ะโอ้โหสาหัสสักกันแล้วทีนี้มาถึงนี่ฝนกลับหนักลงมาอีกนะ
4: อ๋อหนัก
5: ตอนนี้ขณะนี้ค่ะ
4: ก็ตามที่อุตุรายงานเลยอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าวันนี้ก็คงยังตกหนักสลุดสลับกับหยุดนะแต่ว่าก็ยังตกทั้งวัน 100%
5: แล้วก็บอกว่าจะไม่มีแสงอาทิตย์อีกนะดิฉันวันวันนะคุณภูเบศเท่านี้จะเล่าให้ฟังค่ะคุณฟังค้าจากประสบการณ์โดยตรงเนี่ยดิฉันเคยไปประชุมที่เนปาลก็อย่างนี้ค่ะเป็นแบบนี้ฝนตกทั้งวันทั้งคืน5วันติดต่อกันไม่เห็นแสงพระอาทิตย์วันสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนี่ปรากฏว่าซิกเลยซิกในที่หมายถึงว่าป่วยหนักเลยจะอาเจียนออกมาแล้วไม่ไหวแล้วกำลังคิดว่าตายแล้วเราจะทำไงดีพรุ่งนี้จะเดินทางกลับบ้านเราก็แข็งใจอีกสักหน่อยอะไรเงี้ยสุดท้ายพอวันเดินทางกลับคุณเชื่อมาทันทีที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม
4: ิ
5: ออกมาเจอแดดหายเป็นปลิดทิ้งหายเป็นปลิดทิ้งก็เลยรู้ว่าโอ้แสงอาทิตย์นี่สำคัญมากเลยนะถ้าเราไม่มีแสงตะวันออกมาเนี่ยร่างกายเราเจ็บป่วยจริงๆนะไม
4: ่
5: นี่เกิดกับประสบการณ์เดี๋ยวตรงนี้ฉันก็หวั่นๆอยู่นะว่าไม่มีแสงแดดนี้เดี๋ยวฉันจะต้องกลัวจะไม่สบายอ่ะคุณจริงๆ